ลายหนึ่งเท่าดวงโป่งสิงไข่เรียนละปานแม่ดวงโป่งก็สีเป็นลายหนึ่งเท่าบูสิงไข่ผิดรูปหุ่นแล้วเป็นมาตั้มเดชลาปนิมาสักนานีนุ่งไม่ยากสิงคงไก่เนื้อเกี่ยวหายระเบิดดาว

0: 동판 마시다 더름 나비름 리브 고등목부 아무까 한나 따라 멱절이 구름절이 항수 동판 마시다 산독절이 라디오 릴라 란펌드 이베니 릴라 이바 군절할 옌렘범 릴라 부톡바 닝토섬 로켄드레짓싱 부톡보다 땡방바 수바스 아톡범 항수 레이저리 라디오 릴라 란펌드 이베니
1: ทรีนชินะทากะดะบะมะตัมชิโวกะยังวะลิจะมาอินควอรี่ออฟฟิศเตกิไฮรกุมะตัมดิเยยูบยูโรปเลนะอัยนังไอรักลิบซีฮานะดิมะคุยเรกอมะชิดะนีเนพอเรนนะชิงนะอินเดียกิพะนะพะจะบะอูดะนะชูฮันคิบะมะตัมดะชุตอกละกะจัคคีไฮเนริบซีไฮยังดิกวาตีโยรกะโนมนีนีปันทะละกะอิมพานจะมา
2: ไฮกอร์ตที่ทับขึ้นสิชัวไอ้ลอยทอกเลยน่าใช่กี่ขบดูบ่ไอ้บ่อ๋ออ๋อสิเดเลยมาเนี่ยอ๋อเราอีบุ๋มเราทุนจะสิเราเซซีเตือนจะทาร์ดออกมาเลยกักขลุกักขลุตั้งกักขลุตัวนี้เซนังเนี่ยอิมากิพันพงกันลูนานทอรักประตูก็หายอยู่แล้วก็ดีมีกระยาเซนก็ได้ประมาณเดียวสิดี
3: อิมา
2: มาดามยอมมาเสียอะไรตู่มาดามซากิฮะโอ้ยโอ้ยอีมาอะไรรักเก้เสียเสียปุ่ยยอมเสียนั่งเนี่ยนักก็ทำเก้ก็เสียเสียงอ่ะดูนั่งกี่กมิตัวป้าโดนไล่ละมูป้าไปโหลดกันเนี่ยอีมาเดวายลีกันนี่ก็
3: โอ้ยมาไอ้บุไปช้าช่วยไปขับพิซซี่ดับปนขี้บดูบุโอ้ไล่ไล่ไล่เฮ้
2: ตะขับไปหาก็พามิสิบุไม่ได้มันเครดาไอ้บุข้างเรากุมตัวอีโอโตมาสิงนักเครดามานี่ช่วยดันเอาไว้นี่บุรีโปกิจอร์เซฟกับบ้านไอ้สิบิจารีพิจิตรสิกาอีกไอ้เจ้าเครดาอาตุบุมาสิกิดามักตัดอีกไปขัดอีกโอยรับไปไอ้เซ่เห็นตะมักเอาละกัน
3: ไซบูไซบูก็ปั่นนัดทับเรเนี่ย
2: อ๋อไม่นี่ช่วงบ่ไอ้อีเบนี่เนี่ยไซบูซาปมเนี่ยมาอีกมาจันนูปีเฮ้ยอีเบนี่ไว้เด้อเอ้ยไซบูสกุยเด้อดาอุนักขิดบ่อ่ะดูนัดที่นั่งบ่เบงโลดัสจะเซอร์รูปนี้ไซบูอีซานี่ป้าฮันบ่อยดูไล่ตั้มมีอ๋อเบงโลดัสตั้มลีไฮบ่อ๋อเฮ้ยมาช่างอันเดียดนะเป่าทารักปะดูดาอีซาอุนิงดูนะไซบู
3: ไก่ชูถอยดอกปฏิเต่าลำเดรอดูนี่เบนี่มาม่ามาป้าไว้ใบคุยเชลาบเลยคือคังละมันมักแต่เฮ็ดตัวอุ่นงบ่โอ้ยไอ้ชูอีชานป้ามาสีดาบอดิ้งเลยจนไล่ตั้มดิโอ้โอ้อีชาชูยังคิดเกะดูกะหักจ้างสีชูอมตึงไล่ยังทุกข์กี่หายจนะ โอ้ยใช่มาปุ่งมาเลยพาดริพาวบดีมาม่ามาป้าไว้ใบคุยกี่เท่าดังเสีย
2: อีสารมดอ้นชินบตาบนิใช่จิมิจิมิอะดูใช่ปุ๊ดอิมพันช่างบิ๊กเดบอวยดินี่เนี่ย
3: โอ้ยอะดูกวาดที่ดานอมนี่ดีปันขีบตาลีใช่ปุ๊ดเรียนชูท่าเดอร์มาลีโอ้ยเฮ้ยเรียนชูท่าก็ดูเลยนะปุ่นน่ะดับบ้ามาดาต้องมีนาร์เซใช่ปุ๊ดโอ้ยโอ้ยอะดูดาไอ้กี่ปุ๊ดใช่สิดีอะช่วงดับบ้าสิดา
2: อะโอ้อะดูเวลากันนะอีไม่จ้าช่วงเด็กตลาดเสร็จแล้วก็ใช่ปุ๊ด มีสูหางกุมตัววิบุงโง่บุงโง่ก็ยังไงมานั่งทอร์โอชมดะก็เดี๋ยวเราจะจัดอะไรด้วยสักกันยี่อชมดะเนี่ยอชมดังว่าดับบ้าด่างกันก็ต้องมีนาร์ซีปุ่ยอมดูสุไปโอ้ล่าล่ะสิดาอังกันก็ปุ่นเนี่ยพามินาร์ซีอะดูใช่สูกะขัดปีโรอะเด้อนั่งดีไอ้ซากีบดามขจิกตะเลยเจอร์คิกเกอร์ใช่
1: มาสักมาเต้าสูมาพัจจารีน่าหาสูอ่อยเลยหมดครับพี่เจ๊ชิกะมาหักน่าเต้าดีใช่กันอาหนามาบุไม่เต้ยนุปีนี่ให้นิ่งกระดูดีบ้านะนุปามาเช้านั่งยิ้มดีกันอีกเอาไว้แล้วงานว่าก็เวงกันอ่ะดูนับพี่นรุนสินะสุขยามน้ำมอดีสิดีกันอีกนะฮะมาปานทุลกลับดีนั่งคารุลุนันนานลักไปอัตร
4: Han mapiro lai tatu ini angkal.
1: Hot, just like a beggar. 낙 시럽 퍼무셔 아이네 시원도 퍼무게
2: 이봉아 세세세 난기바담 하이도 이만래리 세세 난가정실로 이마주 퍼무게 사협 드리엔수 타글라에 아도 사협기 깨깨이 보제이지 타난다바
1: 아이기디 수익기했으면 각다니 이양양을 섞게 하잖아
2: 이봉아 세 난 풀세리 살루세 호련 맘실라 아가디 소이드네 잉니 낭이 공모자 아마수 이만한 뽀롬시다 합디 하우키바니니 깔레가서 안 얻어봐
4: 마미 내 말라 에베가 노
2: 깔이 너네 낭나 하이시보 이사부가리기 비키하리 만다우리 노 낭이 다 먹다 이말하이시디
1: 그리 아나무시 잉리스 컹이네 아이고 가리 하이크라바 마나 파리바 라이카 시슈 잉글리스키 코멘네
2: 이사디 마니 마톰네 닝 타우기디 사직 로이 오이자라바수 이마기디 닝 타우렌네 닝 타우레 세 나 콩도 이마다 탕갈로 콩어자세 없신디게
1: 피제 피가 여시다 떠오리바 모

ไอ้ถึงหักต้องทะลุมาเลยแต่นะทำงานบ้าโง่มาชัวร์มาเลยขยันงานต้องรับนะตอนนี้บ้านไปถ่ายจะนำมาซักไข่หมกโลชิลล์อัติยาดันโตอาราปะดันอามูบะซิงซังอีปะเรียงปะการีกุมบะดันอีฮังฮังบังทุกปะทาบะเรมาปุงพาดริบิซานีนังกะซิกยาทอยะเห็นตันระบะสมาสกิเซลซิดะตินมังอมดริบะพาวบะเรฮาวนาบะฮาวนาดะบะปุงนาบะเอ๊ะ

0: เอ้ยปริยาปริยาตาดิบรันนี่นังบอกเฮ้ยเขาก็รู้เนี่ยนังบอกไอ้อีเบมาดูสิเนี่ยขระหกตัวน้องชงอะไรจะรู้อีคงคิดว่าก็ยังคุยรับน้องนังตาดรับนังบอกเฮ้ยนังบัวมังคำเดียวกันเนี่ยฮะมุสิยงเหรอชุมตุมินเหรอยังเอาวิชิบอกเฮ้ยปริยาปริยา
1: กะรีโน่ไม่ว่ามันอะไรสิเด็กสาวเราคงลีบสิบุ
0: เฮ้ยอังเอาบีนัวงาเลยให้ไปเนี่ยเขาจะพูดกันอะไรหิ้งเนี่ยนังบ
1: ่กันอาเมต้าก็จีดมวยบ้า
0: เฮ้ยนังสินนายเชนุลกันเนี่ยไอ้จีจักก็อุ้มตัวอะดูลูกกันเนี่ยนังตุ้งเงยตุ้มวย
1: นัวงากระตับบุบารีเดวัลลัมนิเช
0: เขาจิกตะปุ่งมารีกีกตานะนงขากุกงคิงขีบดูบ่นังบุตาหูดรบ่เฮ้ยเบม่าไอ้คอยมันีปูดรีเนี่ยยังงันเนี่ยมิตารกันเนี่ยงันเนี่ยนงงานมันีก้าวหนุกอะดอนังบ่อิชาอีเมตรกีพอลลากันเนี่ยให้บดูบ่มังคำดูบ่
1: โอ้ขังดีขังดีตุ่มบ่หัวนับดามังมังบ่ก็อามาตสังดี
0: ก็ยอดนู่น
1: กะรีไงฮะมังลำบาดูบุโอ้โอ้อะสามุมาคงเดบุ่มปกใครบัดเนี่ยกายาวานัสยาลำเลมวยบ้าสวดทับเอทับเอทโหลัน
0: เฮ้ยยาเรยาเรมารีมังดูเดียบ้ากำมันนี่มายามปุ่นมาขังเราบ้าขังบ้ามันีปุ่นเลยรีบ้านุปานุปีอังังหันปักขังเลชามายามสิงเสมารีมังโดมังเดบ้ามัตเตียวปุ่นนัตเตมาดูดีเนี่ยมังอามันบักกอยไอ้น่ะไอ้ดีมังอันมาให้บินเนี่ยอิจายปริข้ากันเนี่ยมารีเลยนะปะ
1: โอ้มังนักการีเต้าดอรีโน่ไล่บักนัตต์บ้ามาดีไล่รำลานี
0: ่คืออะไร
1: ไอ้สาเซมลูกขี้เก
0: ะฮายริงไอ้ชิดะอาข่าวเรื่องมิชีตันจ้าชานลาลิชาธนามอธนามอไอ้บ้างยานี่ยานี่ไอ้ยดมลูกชิ้นเจรเกะ
1: มวยบ้าสาให้บดุสิมาปานมารัวละมาทวายยาวรีบ้ามาสานมารัวละมาปังขีดรีบ้าเอาสนนั่นนะดมไรบ้ามาตะกี้ขันบดาอีบ้านิสลวยระบะเนี่ยลวยระบะ
0: เฮ้ยไอ้ยานุกมากระไรยานุเนชิบ้าเซซันนังกิจอาคาเซ่งายคุเซ่ผมตุลกทุกคุเซ่กระไรนุเนมีทริกกี้รีจัลดูบ้าเฮ้ยยาวทริจัลงั้นดิช่วยหน่อยให้ดูกันให้ไปนี่ด่าอ๋อสิเลยคนชี้ใจกี่เมตรกี่พอร์ฟาสดิวิชันเดเจ้าหงกุลหันด้วยดูกันเซคันดิวิชันเดน่ะลิชิงมาทาร์ดิวิชันเดลิชิงอันนี้ก็ชามาปันฟาสตัววิจังซาดกุลหันด้วยก็เรื่อยๆไอ้เงี้ยช่วยรู้ดูบ่เฮ้ยชีดิชิวออกดีเนี่ยช่วงนั้นไม่ได้ยาวยาละชิวะชิวออกดีเนี่ย
1: โอ้ทีบีรู้แล้วนู้ยาวรำละรวยเย่ลายดีที่เป่าให้ไปยาดรึกะกุมสีกะดีมังอารักชูรำมาเนี่ย
0: กระมังน้องเนี่ยไอ้บ่เปียนายก็นาทีนั่งบ่มวยโอจักกูบีดูบ่กายารนู้จักกูดีนะนั่งน่ะไปชานุชากะมายามมุติงคิบได้เนี่ยนังบอก
1: โอซากูเบดุนะเนเปเปอร์หุมพังเลอหุมดุมะดิซอยนะนะปาสตอรนิอะอวาปะพังดบะคระดุสุพังนะบะทิโยไฮดนะมวยบะบานะนะตระเนกูเบดะลิซิงมะรีปิคิบะดอไผๆมาคังนีดนะไอ้ห่องซิมักซะลุคิกิ
0: ไฮไฮกะไรดนะนะพีกามุหงดุอีดนะฮะ
1: โอซากูเบกิดะซะลุเกโทรโฟนดอวะรีซานะบะนะเปโลยดอรีอิซาไดเรกเฮกตะซะลเก
0: เฮ้ยง่ายก็ง่ายก็อีกไก่ก็มีตุ้มบ่ฮกลังคิดไว้จัดปัตตาร์บุษเนี่ยไอ้ยูนี่จัดแก
1: ่มา
0: ชีดเนี่ยชาวกัดอุระดินเนี่ยไอ้คุยตัวนี้ยักมังกระดับ
1: มาเลี้ยมนาดิขักโต้ลูกชิคุมวยบ้า
0: ห่วยห่วยอาชาปงปงไก่เหตุไก่ตากะรีโน่กะรีโน่ชมดังโมอาชาปงไม่ยังนี่อีกลีบชินะอันนู้นเวรีกอดตีฮันดักกี้เมตริกจังยังกี้พอลไฮโรปะดะโรนนัมเบอร์1228 lamngan mana 96% phangduna manipur pummagi makok oibatna tana board ki ano board record amasu thangre lamngan ma ibeni gani shiba machane lamngan ba haibu shibo aibo oh oh khange khange no matrenda kari kari huran bi ibeni gi machana
1: kaya phajana pasta aur khar banune kana anune ma bua
0: nang mano no ma huran mini hajra chingmai rongi sanga phom baja da phubi rong mini ibeni duni na
1: hoi ibeni kai dawra ba
0: aduna pok pani ne longan ba hai sha
1: ha
0: to nipa ma cha du gi na photo do sidi yauri shi ie mu sei mu
1: kari no ni hai ri si bua ma gum bi gi ma sa na bu ma du oi phom thopra ne
0: kari no thangnabade irishina o narang nungthin tulian airport manipur police na maitei ni pi ama ganja ke ji kunmanga ga konena phare maming ibeni koi o leipham mo seng ma khang nungthi police na makha ta ba wahang paung chathre
1: nahan gi ibeni durane moi baba tauni ne madu gi nupi do
0: mane ibeni ne से गंजा के कोने ने फाबी फोटो ओम सुने मैय छे मसले यावली छे
1: कदाई हैमा मानिन हे मोय बाबा तस पेन क्रेदा हुराम बई तरानी मपू गी नोंग मा मपुन सिसु बदिल द थमु को मोय बाबा मा टिकटॉक बदन दी पीगा दबनी को आइ दिने मारु दो कोक ठोक लगा छुनु जाइगन ते सिल लगा लमजाव सोरोक त सिंग सिंग दुना पुनिंग लिबनी
0: आदम न तोरगे दि ना पेन गदरा
1: पेन दिया
0: इकाय यम इकाय हुरान भी ओइर बसो फिदम निगाय गुन चेले ज जैन पोक पैसा दे मेटिक त मंगा रख सुरब फावा पास तो बम दे कड़ी अवार पले
1: हा ममा न बस संग सिंचिन ने फमन दबदगी इसा दो मांगल बनी
0: नहान नंग ने इबेनी वो फुबी रबगी तुंगड़ा आई ने चलम ना जोड़ा हाईपेट इंग शिल बता नशी की मचानी पा लंगान में ना स्कूल यूनिफॉर्म भजन चेट लगा डॉन पोस को स्कूल लोम देगी लखोगे मामा ना है इशिंडो रिशा मने ठेंगाई रंबने है जोने मीनम नून कुमाओगे नमित्तु डा नंग ने कबखाई जोने है दो पी के बस एम शिंडो मामा मचाना नला दी अमम तंग क्लो बतो नशीली आई की मिच्छी द संचम उड़ाकले
1: करी नोने मुई बाबा नमुक नोक थबीर लिसीना
0: ट्रेन मनुंग अजुदा पिक रवांग अजुना इंग्लिश नांगे इंग्लिश की कोमिक पाए
1: और अनि नोक थबसम
0: स्कूल डी काद्री है मामा न माबो चटप खुदिंगे पुई चट न चट न लड़िक ताई है मोट लबमा की फिजेटुड़ा आई न हंगोइर दुना इनाक्ट की माबो तांथोक पीखे ममाद ओनशिल लगा माने नुआई तन हंके ममे एम आई लाइक ए बैगर ओ आई आई नशी दे इतन ट्रिकाई बपारे ममा मशागी बोट लब फिजेट अदा इकाई खुनिंगले अदुबो
1: कई दौर बा
0: महा नशी दे कोट सोयजन पोरक लगने दंडी रगे कई दो नून सुनान थोक पंगम ला
1: हुरां भी अम्मा बु दंडी पी बदा मौय बाबा सु हराव पम तो इना
0: इचा छांगी दे अमुक हन्ना सातों निगाय ओय दे परे मचान मांगन जमने आई कोई ना माँ बु शेम दबदी नत्य दना इबेनी
2: सही
0: मसीदा आई उपाय करी शुलेते तुलियन एयरपोर्ट की नहा फार है मधुशो पोर्ट का कौन है ना
2: होय सही
0: पुलिस आयो की रिपोर्ट अशिशो नहा अंग अरान में नहा जो न थाईरो पसुंगम थे नहा दंडी हाई बसी में डी सोजन फंग मरता है 아도 나기 레이퍼 엄마 생우시 그라이더노
2: 댄 다들 레이저람이 사이퍼
0: 댄 더다
2: 이사기 라릭 담마다 아이 레이저람아 만상 보마 로이네 요인크레 하우직나 아목 탕마이 벤다 바라기 요 아마달라이
0: 매트릭 파리카기 리젤 하이덕레
2: 그래
0: 나샤 람간 마기 파우디 따르라
2: 다들 사이퍼 이사 람간 바보
0: 람간 마기 마마 이베니 Nak pawi wari sih kat tangan na, naja langan mana, metrik perikara Manipur pun mungkin makok thong na.
2: Asing bukan ni saya.
0: Se. Khabar se, nang padrong tiye musa khabar se saya.
2: Kare, isah langan mana Manipur pun mungkin makok thong na, pasti. Langan ba ngasi haben ne mesi pau bedang nang upok pa baba ne hingjera batara badi pun si se ma hayale haina penje kada badu
0: ipedi
2: kaino kaino thangna basi dana mara laira ba ibini bu mok tung bun na dana pap ki poto langan ba Imadi pap ki kongul da lep lu bada praisit pang bada tare lu. Isa ni bu nao kon kiba mama aigi ning tha phiji se. Laibak thira bi aigi lem hauri ba punsi gi mit ki pi tai to u tam krabu iku.
0: Ibeni, naak aibu warogana. Naang na aayin na yaadava thabak se. Pang thok lu bagi damakta. Pang pang thok bada ni se.
2: Yaadi. Yani sahib singa dana hai biyo
0: narcotic drugs and psychotic substances act 1985 ki matung ina naha chahi manga jene lai bata re
2: sahi manga
0: naha ki pain dewa kari
2: dandi se nong madi soy dana pangani hai ba ai khang ine jar sahib iran gi matti piri ba dandi se da ibeni gi pain dewa karim talai jade jar sahib
0: got Naran layar ke so, ayin enang mutha katli. Ado Bangalore da nasha nupa amal layi, hai bodi di, mari keram tau.

0: 你又喺边？
1: 不一年，的。嗯哼。冷冻为冷冻时间，用低温的清洗。
0: 嗯哼。
1: 可以用低温的清洗，那边的那几部火灶那一把，啊，都托付给保护大姐不管的。
0: 会会。
1: 哦。都可以用边的那几部火灶，哎，一个木头的，到房间里面的。
0: 嗯哼。
1: 咱们还不得？
0: 还比还比。
1: มาปูเลยตัวเลยตะกี้เด็กกี้มาตามาช่วยเลยตะกี้นะอัตุปะมุตีเลยตะกี้มุปาจะกมีเงินกันสิ่งเดียวกันไอ้ยิ่งหมดไปยังต้องหันจะนิ่งได้ปะ
0: หอยหอยมาสิแม่ดีไอ้คนนั้นก็ใส่หันไปทำบิ๊กบันนุปีเดนุปีเดอวดปะกันให้ปะกว่าอ่ะเดนุปีเดนุปีเดขากี้ว่าสุนัตนะ
1: เดนุปีเดนุปีเดอวดเป็นให้จันนิ่งไปยิ่งหมดไปไม่ได้มั้งสิ
0: หอยหอยมาสิดีปุ่มนั้นมันนั่งยันตามีนะก็ได้ปะนี่กว่าตาบีรีกว่าไอ้คนนี้ไลน์สิคิดตั้งนุ่งไงตับระตาบ้าง
1: โอ้คิดตั้งนุ่งไงจะดีนี่ตาคุณชิ
0: จูตับประนัตระกันนะไอ้คนกิเซมกันว่าตัวรีระคอนเซ็ปต์สิพัฒนามาปุ่งพันละหลักจีระก็ไม่ตัวบุญ
1: มาป
0: ุ่
1: งพันละตาจะดีนี่ตาว่าสิจีตั้งนั่นไ
0: ปโอ้หอยยังจะเกี่ยวกับตาบีระบล็อกละ
1: หอยตาจะเรียนจ้
0: าหอยหอยสันติบาลานุปการีบะว่าฟัมเซมาสิดีมีปุ่มคดิ้งมาหนักยันตามเนี่ยบะมาจังเงยบะนุปัสสุ
1: ยันตาหันเงี้ยมาจอมดำดำจริงจริงนุปิชิงเจนุปิโอปิชิงเจคุยชิงเจนุคุยเจ้ามันเนี่ยนุปิเจดูแลนุปิบุนุปิบุอดปะให้กันเจไอหิมอดจะต้องหันจะนิ่งเจมาเชื่อไหมจ้ามาซาลุยยันตาหันเงี
0: ้ยหอยหอย
1: ตา
0: ลี
1: บะ
0: เป่าฉัน
1: ค
0: ิ
1: ด
0: แอบ
1: มันน
0: ุ่
1: งไ
0: ง
1: แต่ว่าน
0: ุ่
1: งไงแต่ว่
0: า
1: ตาย
0: ก็พอมานี่ตาให้ดับบะเป่ามายามันมาสุมาลังแต่ตายอดีกี้การีกุมบัดนะเหกยามนั้นนุ่งซีจานั้นเลยมินะบะกี้เป่าสุกว่ามันเองโอโรนะจักรันอัตโตปันพิสิงมาจินมาหน้าโอโรมองมาเซนโอโรนุ่งซีนั้นเลยบะกี้เป่าดมกายามาสุอัตโตปะมาพมเด็กกีตาบะเด็กกี้ไอ้คุยสิกิโปรแกรมเดสุดมโฟนก็ต้องรับไปยาวรีดนะก่อยไอ้คุยอพวกไปมาเด็กกี้เห็นนะไอ้คุยกี้มันเองพวกสเนกลูนะตาวบะกี้วารีกว่าดูมันไม่ยอมสุดเท่งเลยดูสันติบาลานะผู้ขับพิริวาพมสิมาดีไอ้คุยคุดิ้งมักนักยันตามินาซีให้บัสิด
1: าเรียนทหารจะนิ่งไม่ได้เอาคุยนุปีจะกว่างด้วยนะให้ดีไอ้ใหญ่ที่พูดเลยเจ๊กันแต่ตัวนิ่งไม่ยินดีมันนิ่งดี
0: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮุจิกิวารีสนะคิดตั้งนาทีระกับทำละก็อดุมารีดิเลยนะบ่โอ้ยก็ดูรีบกว่าอิมุงมันงี้นุ่งสีนะบัสเซซีเซคุยกินนุ่งสีนะบัสเซน่าวัดตานาปัทหกตานาเอกเลยรีใครดีสิ่งบัสเซทุ่ยดูรีเนบะ
1: บ้านในบ้านในเมือง
0: บิเซนติกิวาคัลลอนสันติบาลาให้บกว่าสันติบาลากิวาคัลลอนเสดาอิมุงมันงี้นุ่งสีนะบัสเซกำไมน่าวันทกปีนิเงีย
1: ไอ้ยิ่งหมดดิเนดัมเล่นเลยว่าคุยนุ่มปานสิ่งที่แกนทำนี่นะปะอามันน่ะมึงกี่เอาว่าบุ๋มที่นั่นนะปะไอ้นุ่มปานสิ่งนั้นว่าเลยให้ดูนะไอ้ที่แต่เห็นมากี่ว่าบุ๋มเสียตัวบีบะไอ้ยี่ว่าบุ๋มมันเสียตัวบะอามัยน่ะตัวบะมึงน่ะหลับตาเราเราต้องดูให้ตาเลยให้ดีเองมันได้กี่ลาพกพิจารณาบุ๋ม
0: อืม
1: ให้ดีไม่ไม่มึงจะขังนะเล่นนี่นะบุ๋มยิ้มบ้านนี่บุ๋มยิ้มบ้านนี่นะบุ๋มตัวนี้เห็นนะสันติเลยก็ได้ให้นักขันตัวเองว่าขันดมีต
0: ายามพัฒนาว่าพมสุธรรมบีเรสันติบาลานะสันติบาลากีอิมุงสุเองนะจิงนะสันติบาลานะว่าขันสมักเลยบีบันนี่นะกว่ายามเนี่ยเองนะจิงนะเลยบีรำกันที่ให้นักสุขันจักเกออิจาดีกยอบีระบะระสันติบาลา
1: จ้าหนุ่มปามกับหนุ่มปิงก็ทำนี่ไม่ดำ
0: โอ้ก็ยามจ่าวเรื่อยๆคลาสเกียร์เกียร์ทำ
1: ม
0: ั้ย
1: มั่วจ้าวจ้าหนุ่มปามทับตัวเรจ้าหนุ่มปิงมาสเตอร์โหลดได้ไหมดำ
0: โอ้อันดูคอนเซิลสินะดีอันต้องนั่งงมันเครก่อนอันตุกอิซาสิงก์เซมบลอยดันนะมาสเตอร์ก็เลยเลือกตันเลยรับเบอิซาสิงก์สุดตรงกีปุ่นชีดาไม่ปักปอยดันนะอิมาบะบางิเซบะพัฒนาตัวบุ้งบ่อยชโนไฮบะปาวเซลส์พิซซ่าเกคุยไม่ไกลดักสุก
1: โอ้ยแต่ทำให้บุ้งดีอิซาสิงก์เล่นเห็นตัวเห็นตั้งแต่ยังติดด
0: ีหอยหอย
1: ไอ้ที่อีกคู่เรื่องสุยังยันตันนะมุชินาพิสไอ้นาเลยจะดีให้ตัน
0: หอยหอยมาคาตานะซึ่งบะนุ่งไงนุ่งไงบะวารุลสิงสิตันยังไงบะไม่ทำนะ
1: หอ
0: ยสันติเวลายามนุ่งไงเจดดีมาทั้งกี่กอลล์อามามุ่งไงมินาสิ
1: โอ้ thank you มิดา
0: thank you

0: ถ้าบกุบนมหายไปสิคนนะบัดาหูมังกังแต่ไม่อยากปนตีนี่ข้าน่าวก็จะครึกครึกกังเนี่ยอายุกี่วันกินก็จะตรวจสียาเรดายดีช่างดมทักเกี่ยตั้สลุยทักด้วยชินแอปเปิลกะเรียยาอภาวบะกบีอังังฮัลนาไฮรัมบดูนิ่งชิงไงเนี่ยอาเซมบะปอดกี่มหาวไลเตไฮรัมบดีอิชิงกี่มหาวไลระร้อยจงกระดาอิชิงกี่มหุชีอาฮาวบะมหีอามัตตานมหุชินมาชุกมังมังอิชิงทักบดานี่ได้เบโมเบม่านังบุไรลงทุ่งนี้ด้วยจังครับก็ชุกตกทรมแต่ที่ใกล้ตัวเราแก่ให้ป้า
1: โทรีมาไรชุบุเร่
0: ล่อก็ได้ก็ได้อีมาเย็งอ่ะแกพี่รอเ
1: ช่ชิดเลยรีมาตู่ชิดเลยชีสสิกิปาราสิ
0: อีมาใช่รีนี่เหรอมามิงก็จะยังพัจเจรีเนี่ยมาตรีบุมีมาตรีบุมีให้ป้าชิกิมารำดาไอ้ขั้นตอนหายคิกิโก้ใช่รีนี่ตากจึงเหร
1: อ
0: มาชิตังไอ้พัดนั้นขังได้ยาตาบันนี่ก็มันน่าเต้าก็เ
1: ฮ้ยมาย
0: ังว่าใช่เรื่องหายไปเชื่อว่าเรื่องกับชุมานมาหนาเดว่าเรื่องเด็ดดีไอ้บ้านน่ะหายนิ่งอีป้าพงดุกนิ่งอีป้าตัวดงเห็นตาพงดุกไปใหญ่ว่าให้ว่าตาขราพจารละกาอดุมไม่ยามน่ะชุกขังบัดว่าน่ะทุกทีอดุบุใช่เรื่องหายไปชิดเด็ดดีว่าเรื่องเด็ดตัวบกุมน่ะอีน่ะเดใช่เรื่องกี่ว่าให้ว่าตาดียามน่ะทุกเมงีไอ้บางทีทำมวยเด็กที่พาวเล็กอีบ้าปุ่งงี้หุ่นละดูนะพัจจาระบ้าอาทิตย์จ้ามาปีบังมีแต่ดูกะป้าบ้ามาทำเดชูฉันเดนายนะสูรามาดีตาลยาวนะป้ากันนี
1: ่
0: ป้าบ้ามาทำเดชูนุ่งไงรับฉันเด็กที่อิจิลมาช่วยยาวกันน
1: ี่
0: นั่งบัวไอ้นายสุภาพตาบ้านเนี่ยฮะ
1: ตาหนี้มา
0: แต่ดูนะใช่เรื่องการีโน่ให้ภาษาพงดูปุ่นยามรู้บ้านนี่ใช่เรื่องก็ว่าเรื่องก็แค่นั้นบุคลาดีขังอันนี้ก็ใช่เรื่องที่มารมดาขจิตตัวเราชุกขังกับนี่น่าไหลป้าบ้าหัวเราสิก็ยังไงก
1: ็
0: ปาราเกล้านังฮะ
1: เฮ้ยมาปาราเกะอะดัวอันนั้นเบียร์ดีอีมานจุ่มทบิวก็
0: จุ่มทบิวก็ด้วยนี่ปารุ
1: ปาราเกะก็อีมา
0: ปารุ
1: เฮ้เมรีมาตรีบุมีสวรรค์สิมหานจันนบุมีอภินันดนิยาบีรบุมี
0: กูอาตัวก็ปารีงก็มาชิดทาร์เมย์เช็คชนะป่าวให้รักนั่งอันเตยงูอันเตยงู
1: อามัวน่ะปาร์อะไรกว่าเฮ้เมรีมาตรีบุมีสวรรค์สิมหันจันนบุมีเฮ้บันดนิยา
0: สวรรค์บุมี
1: สวรรค์บุมีอวินันดนิยาบีรบุมีอิมามาข้ากิมาเตะขราสิอิมาหน้าปาบีรโออาตัวก็เอ็มูปาเกบะ
0: ปาร์เกปาร์เกนังปุ่งนิ่งจังนะเต้าก
1: ็
0: ว่าให้อรัวรูบะไม่ยามนับเส้นนะบ้าไม่ยามมันยาวเลยตัวคุยกี่ล้วนชุนนะตาบันนี่นะก
1: ็
0: มันนะเต้าก็ตุ้มโฮมากริปานิธานตุ้มฮาริพิอาร์มีสับกะปริตรันฮามีซาฮีเอตุ้มฮาราบาร์ดานตุ้มปัลนายอสาวร์สับเกปรานมาเตะมาไอ้นะป่าเร่นั่งมุปาโรอิมาอุตาระเ
1: ก้เฮ้ยปาระเก้กว่าตุ้มโฮมาคริปานิธานตุ้มฮาร์เพียร์เมื่อสับกับปริตราน
0: กูด
1: ฮัมเม่ชาฮีตุ้มฮาราบาร์ดานตุ้มปาร์นิโอซาวร์สับเก็บราน
0: กูดกูดเฮ้ยยามฟังเสียงปาระเอ้ว่าให้รู้บันนี่ปาริงอันนี้ขัดตั้งไงเร่ชิมาซุปปาระโอ
1: เฮ้ยปาระเก้มา
0: ปาระโ
1: อเฮ้เมรีมาตริบูมีสวรรค์สิมหันจันนบุมี
0: ป้าบดีลอยเลยอะดูปูไอ้เนี่ยนังวันตาตากระตบยามไรดิน่ะคุยนะเลยบักนึงบักยิ่งใช่เองแต่มีเบสิกอะไรกันน้องขังป้า
1: อะดูดิขังเดบุยมามารำเลยบล็อตักพี่โ
0: อไฮเกไฮเกเต้าก็น้
1: อง
0: รีบะงางวยรีบะน่ะคุยด่ามามาเลยบักนุ่งชีบะปุ๊กขันนับบะตามมีบันนี่ก็มามาเลยบักนุ่งชีบะเช่มาเซปุ๊กนิ่งเดาเผาหันนะนะบันนี้ข้างอ่ะบ้าเลยบักนิ่งบันนี้ให้ตานะคุไลไปดูนะลานชกนารุตระบชูมาเลยบักมาจ่าติบุนุ่งชีบะนิ่งจับบะชิงนะอาชุมนาเต้าขี้ให้บะเซข้างนะนะบันนี้ 아이코이슈 마마라이박 닝바기 와랭부 외라슈 차랭부 외라슈 카라덩 이두나 이마라이박이 담막 방범 띵히 하이브세 강한 나가니 강아바 아도 차랭마테 카라시다 아이바나 풍독능이 바세 이행시고 마이테론다 고 아탈라가 고 스마이나 하이리바니 헤 아이기 이마라이박 서울게대기 헤리비 뽑나 밤람담 구름제리 사나라이박 야이파바타 오유 아타우바 뽑비 아 참나 가직당 따게고 영어 이마라이박 하이바세 에코이 뽑나 막기 이마니 서울게대기 수헤리 하이든 하이리 고 라이기 라이박 하이리바 서울게치다 방다바 아마탈라이띠바 마누 서울게팔라 이시 고 하이랑 레이랑 샤나 루파 아데기 토우 하이바데 토파 남바 설게니 가이나 설게기 레박니 가이나 하이네 바코 아 아두곰바 라이레박 아두데기슈 이마레박네 헤리네 하이리바코
1: 어
0: 하이바디 에코기 뽑나 팜람담지가 설게기 토우데 야바 토이 하이리바도 마두가 람바파레니 코 야 바자그라바 하이바레니 코
1: 아 이마 아토모 포피 하이스나 카이 하이노 아두 수탁 피오
0: 하이게 하이게 잉오 마탐마마다네 아이 코이 레박 바라세 미카폰 발레바 아마 웨라미
1: 아
0: 미카폰 바 하이바시막타부 아 이름담 모레바 수닝 카탐바 팡디 하이바 강아바 아도 아이 코이 레박 바라세
1: 아
0: 가람바 레바키 마카다 미카폰 바 웨라미노 하이바 치낭 캉브라 하 앙글리 사카기 마카다
1: 오
0: 미카폰 바 웨라미바 고 앙글리 싱나 바랏 뿜바부 마코이 마카다 탐바바마미
1: 아
0: 마탐두다 바랏 마차 뿜나막 아와바기 박타타라미 마탐두다 마말레박부 앙글리스 기 마코타기 칸나나바 바랏 이마기 마파리 카야 카야 송토르키
1: 아
0: 마코이기 마눙다 바갓 싱 네타지 슈바샨드라 Mahatma Gandhi, Nehru, Bal Gangadhar Tilak, Balabhai Patel na singba kaya kaya chong thorok tuna mama laibak dagi angrej singbu tanthoki sinani Bharat imabu akkanba popi imani athauba popi imani na saithari bachi khangaba
1: o adudi ma Bharat asya athauba singi pokna phamni haibudu suyai ko
0: yai na athauba akkanba mayangi pokna phamlamdamni А матан карамо хайракке ко.
1: Ма
0: сагинан ги параджики пунинжагна тау ко.
1: Хойма.
0: Има нанди таужа лайбини. На кеминунсина пумна макпунгак сенбири. Памзейне койна нахаке бардан. Катхок чэреге на памда пумна макке тавайсе. Сумайна хари бани на сагидо ко. Сайрен мате гасида айкойни уриба нунги артасе. Yamna nungshi krabazani ko jat kuchu manada bakayana bharat imagi mapari mamom oiri kena bakaya silaira basu bharat imagi masa singni haibasidi jap manari chamna hairabada kena bakaya laijara basu manaba amatangdi karino haibada kena bamayam hari je kaino khangbro
1: khongde
0: kena bahabadi Koigi Bharat sida jati mayamama khundai ba Hindu Muslim atai dai mayamama khundari habako sumba jingji sakchu ju khara khara loina khenai ba ado phana khena ba lairaga chu ai koi punamak che Bharat hai ba sida lai bani na ai koi punamak Bharat ki machani ai koi Bharat machani hai ba ko e
1: na baba lai tu
2: kaino
0: kari
2: Gasi tong sao masan opi kisah kau boleh ya dengan henang bo?
0: Koi ni leh ye, adu mui bapa cepi ke hai bro?
2: Hai dia dah, hai dia dah, adu gasi lu ya ponte. Pam murati kaji kaji tu mau tang benda puksi adu m thandau ini. Dah nom ni ni thangna thangna na caluk do, syaji kaya nu aitre. Kalendri ka kengui ka do, kang soi tongo. Sabu dama kar pun laga moro kar hebme laga yar ni dah. Angali dah lab na catur sunat ya, thongal mayok na betul leher sih bo, syagi lagi tuai ke pamin hor gese,
0: syakun semua. Hari hari, deh ma, yang o nang noi bapa goi na pamin horoko.
1: Hoi ma, pamin horage.
0: Ima cak perap thong ge, ato isane, pasca na bapa kata na horoko.
1: 아우.
2: 아, 난 그래 여러봐.
1: 또 시어래. 마마레바키다막다 아토바카야나 타와이카키바 바랏 이마세야 아칸바보피니 또 시제.
2: 아무 바로네 바타르게.
1: 허이 바바 바라게과.
2: 바로.
1: 이마낭디 타우잘 헤이비니. 나하키 미눙 시나 뿜나막 뿜각 센비리. 밤제니 에코이나 나하키 보르단 카톡 제라게 나팜다 뿜나막기 타와이세. 이마나디 시기 눙기 아르타 크라 탁피라메 보과. 바랏 하이바세야 에코이기 레방니 고바바.
2: 마니 바랏 에코이기 레방니 에코이 바랏 마창 아튼 과.
1: 아두디 앙그레스나 바랏 쿠둠챤나 보호나바다냐 에코이기 레방 마니푸르수 야우리바나트라.
2: 야우리비네 마니푸르 마차 카야나수 앙그레스 싱부탄 톡나나 바깐나 란탱나리바니네.
1: 오
2: 마니푸르다수 마말레박 눙시바 아토바 카야포키. 아두가 세링 시다 야우리바 파링 시다 마익 셴나 우디 아 아이 파르케 타오코. 툼퍼 뉴 샤워 샵케 프란트 아시나 타이 이마레박 낭기다막 카톡저게 타와이 학장 그러니까.
1: 강아니 바바.
2: 아두가 로이나나 이람담기 파자바세 싱타드는 로이바나이디 과 거기 이람담 마니푸르기 파자바수 스왓가데기 수헬리 하이드나이너리바니 헤눙 시라비 마트리부미 스왓가데기 수헤남틱 마군레이비 폭나팜 이마니.
1: 바바 폭나팜 람담 이마 마니푸르기 수 사이타바야로이드라.
2: 카나나 야데 하이림노네 야이나 Manipur di mahuk sagi larian bina awat pak mata leite na thaujan bira balai bang ni. Hairang yengi wate matam matam gi lairang kayana ritu bu shaktakli. Palem ima gi lai shada hoba mahi marong shadu na ikhoini hingi. Ma gi tampak ta chen bat turel na khomlang shana pithaktu na mapari mamom shau na nabayo I. Lavuk lamhang kayada phungang shanu kayana khulang isai shaktu na loimom phobu ling ni. Ashigumba imalai pak maliem da ani suroi ko. Iramdam pokna pham imadagi henba leiti mapham kaidasu arapa lamdam kayadagi imalai pak ki phajabe yemba langnari bani. Pumna maktagi ahenbi maliem da ani sudabi imalai pak matri bhumi ni ko.
1: Adudi baba wahang pak ko mama hora sira. Baba hang biru o ai khuma age.
2: Hange Munatau ko, janma bumi kari dagi he nama gunlay bage.
1: Swarga dagi suhe nama gunlay.
2: Kabi na kanadagi bardan pami.
1: Kabi na mamale bagi bardan pami.
2: Naha ki matri bumi ki maming kari kau bage.
1: Aha ki matri bumi ki maming di Manipur kawi.
2: Wahai perengahung kaksiam si, wahai sing sihapaga ko. Wahai sing dudi mahan. Bordan. Nayoshwar.
1: Hari lagi bapa. Mahan. Hamara janma bumi swarga se mahan he. Bordan. Hamen chahiye tumhara bordan. Nayoshwar. Tum par Nayoshwar sabke pran.
2: Good. Tam pare. Ado ngasi gidilo chala chirao.
1: Lo shalasi baba.
2: La. Lo shalo laika to phajan puslo.

ไม่ชาลังกลับฟุมังเลยดีกลับกลับกันดาปามีลูกคงคารีมาเยี่ยตั้มนมาซาเกมาเยี่ยตั้มนสังสิลสิงห์สันดังตุนานบิษยาวางไปนะไม่ชาข้างอันดีอุนิงทูน่าจุ่มบีปมบานค่ะ